0: นะนูปีมาซาเสียนโซ่ครับพี่เชียงมุลาเอ็นเฮม่ามุตตาละมาเลยเนี่ยเฮม่าตาคุยมุสิซูยูนิพร้อมกับเสียตะไคร้ลายเสียไอ้กินักตะมาลีตาอัสมานี่นี่ไอ้รมตะมุลาเอ็นเฮไม่ต้องดิสิเดีย
1: ถุยเบียถุยเบียนั่งน่ะไอ้หลักว่าอูรกะนามัยนามิตุฮุดฮุดเลยถุยซูกะริกิน
0: อไกวานอตะตาคุยมูหูมังชาวเวชิตะเนี่ยตาคุยมุลาประสิทธิก็ได้เดพมันสิกินะชุมยิงไปวันที่ไกดอรกิด
1: ูพมดบซิยาเรไอ้นั่นดักชุติลบสินั่งคราดินงายรังกุนี่เน
0: ี่ยก็ได้นงายด้วยโนตาคุยมูมีคุปอัมตัวรสูลากตับได้นงายตรินิดาอะดูตาคุยมูจากละสำตั้งที่ไปมินาคิสิดนา
1: ไอ้จ้าทะเลร้อยอะดูไอ้กิเชียนดูกำดูเชียบ
0: ถอยบีดิเชียนฮาตับนิดาตาคุยมูตาคุยมูเชียนดูอะทุ่งมาตั้งเดชินดูไว้ชุนเนี่ยไว้ช่างงี้นี่ขลังกุนี
1: ่ชิงนี่ชิงนี่หายเลยบสิแกยังคุยรบกี้ฮะ
0: พี่เราเกี่ยวกับดูเกี่ยวดูตาคุณหมอพี่เราเกี่ยวบ้าง
1: จานุปาลูมันนั่งนะบ่พี่นี่ให้เป็นอะดูชูพี่นี่พี่นี่ให้พี่เด็กทุบีนั่งบุกันมาถ่ายแต่พี่ก็ได้กันเชียงน้ำต้องหายอยู่เนี่ย
0: ตาคุณหมอกี่ว่าสิทีอินพันทุบีบุท่าเจ็บได้ไปวันนี้เนี่ย
1: ท่าเจ็บแล้วบ่ดูท่าเจ็บแล้วเตรียมไปไม่ทุบี
0: อัสกันยิ้มตาว่าบีรุนเชกันจะคันบีรุนอบตาคุณหมอกว่าตาคุณหมอเนี่ยเปลี่ยนสินจัดขี้กันได้บ่อะดูกันอินพันกี่ทุบีเนี่ยสีดีพาวเนี่ยกันเทียนจะได้ดมพามาเลยได้บ่ช่วยดิเนี่ยชิงนับตกเจอเลยก็ไอ้ดูเลยก็ตาคุณหม
1: อทวีไอ้คนนี้เชนครับก็เล่ารีบะพี่คนนี้เสียชันจริงเชะมาทำจานจานไปเขาเลยนั่งดีเล่ากี่บัตรอเมนี่อเมติตาตัวมาตุ้งตาบัตรกี่ดีมาได้ทางก็ชนะ
0: สวายังงานนั่นรู้สิบตาคุณหมอทั้งนับสิ่งที่ตาเลยก็อีกไกลบะ
1: ไอ้ก็ติดตามเนี่ยบัตรสิ่งดูนะทวีเดชังกี่บัตรเฮลดีนุ่งคงกีพับทารุกตัวนี้เนี่ยหายไปนี่เน
0: ี่ยไกลบัตรตาคุณหมอทวีเดชังคิดว่าเชนนงคงจะบอกทัดทุกเดียบ้าง
1: นัก
0: บังคับมาดูกันนานหายนงตาคุณมองตาหายบ้างมาดูมักขจายดูคุปันทากินเนี่ย
1: เอ๋ย
0: กันหานอบหายดีดู
1: ยาเรทวียาเร
0: อิซัมซัมเนี่ยตาคุณมองข้างหน้าเดินมาสมหังดูห้องจินตองเนาะไปวันนี้ไอ้คุณผู้เชนยังเนาะปู่มีอะไรแบบมีวันตะกี
1: ้ดูกันบันดูไม่ทัดปีกันหายมั้ง
0: ตาคุณมองนั่นเส้นเนี่ยอยากจะรีบไปเที่ยนมารุปเชสิพังดูเลยมาสิเดนเนี่ยปุ่นเนี่ยแต่พิทักษ์เสียเกี่ยวไอ้ปุ่นเนี่ยปีเรื่องใบอะไรดัก
1: นั่นตีนั่งกี่กันเที่ยนมารุปตีพังวันรวยขึ้นหายไปไหน
0: มาดูนะชนะกันเที่ยนได้ยาวบ้าเขาจะกี่สินะเนี่ยอีมากันเที่ยนได้ยาววันนี้อย่าเด็ดตาคุณมูนุตีกี่นักแต่หลักแล้วก็พังมาบัดดูด้าวานาป่าหังบีระบัดดูด้าดูตัววิวานี่เด็ดตา

0: 哎，快说呀，俺们看你的，你爸的滚筒烂铁不得呢，打那个嘛，不你还那不给我们钱，他那边的不你还不就看呢？你怕腿边的少一点不见呢？
1: 腿边的三只的那是我们说的，没收窝里呢，真黑嘛，那么是下里呢？买的他把包点的来下边嘛，咱那盖点屋里腿边。
0: 啊，都在那着，大块木那个一点房地起不得不，好几都不偷了被娃呢，那着。
1: 哎，别嘛，他不来。能的盖下里吧？啊，
2: 干嘛东西？大块木啊。啊，一些特别用到那个拉棍呢，那的，改天那个拉棍乌的过大块木。
1: 啊，会，哎，嘛，等个出的楼里，拉了呢，他不来。
2: 大块木会的呢，俺那不要弄哎，俺那我拉棍牛皮棍是本新式的呢，俺那不很多弄哇，可以大块木。
0: 嘛，块木块呢，山林边上有的呢，黑的白的不给山里边嘛，啊，对，海路了的呢，大块木会用吧，里边新式的弄哎，那棍子的。
1: 啊，对嘛。มีมีกี่มะค่าปอเลย
2: อ่าสมิตาคุยมูมะคันมะคันยาวบตาบนี่อดูอิเสียอิเสียได้เลยคิดว่าเชียนโดงั้นสิดีครับพี่บิดาไปยัดเลย
0: ตั้งไหนนะสิใครโดนก็ทำเลย
1: ว่าทุกวันฉันต้องเนี่ยไอ้คนเด็กชุนนั่งในวายไปตัวนี้ไอ้ตาบะอีกไก่ไปเลยเนี่ยทุบี
0: ใครโดนไปอีกไก่โดนโน่แล้วหล่นปวดแล้วหนูไปเชียนอีกไก่โน
1: ่ทุบีไอ้กี่ดีอาชิงบะอามังงานกี่สิไอ้ผงกาบเสะมุดทารุกี้เกะนักเรียนนี่วันที่ชาบิลุชินเดอร์มก็
0: โอ้ยใหญ่ใหญ่ตาคุยมูทับเลยอ่ะนั่งบุทาวเรสุมีเองก็ทาวรุปยาตรายมีนั่งบุ
2: ไอ้ดีจำนะไฮบันนี่ก็โดนกี่เสีย
0: ตาคุยมันไอ้บุลานะเราละมันนี่โด
2: เสียตาคุยมันก็รีไฮริบโน
0: ไอ้เสียนั่นแหละล้นเชลัยแต่เดินตาคุยมันก็ยิ่งสวายรูริบันนี่นี่เฮทับเลย
2: อ๋อด้วยเสียงั้นสิดีเนี่ยไอ้กิเสียนโดพี่พี่เดบยาดีให้ยังอิมพันเดบุคลักนะใบซานุปีนันเนี่ยเราเชลละก็เลยรำก็โดริบันนี่มาดูสุเนี่ยเชียนปีรำดรบดีเนี่ยพูดก็ยารุยโดริบันเองเ
0: จ้โอ้ยน้าวเนี่ยจะเริ่มได้เดนเนี่ยเชียนขรับปีเรื่อยๆเกิดโดริเกิดดู
2: ไอ้คนนั้นเนี่ยอินพันได้โยนนั่นแบบไอ้หิงหัวกันแล้วก็พูดก็รีบเชียอินคนเดาหงจะบันตีนี่เจ้
0: อะดูบิดีไอ้คนสุขังอีด้าดูนับวิเชียนปีนี่หายเด็ดนะ
2: ไอ้มาเชียนปีมาเลี้ยงเชียช่วงเวลาอุศิบุไอ้บุตรเลี้ยงประมาณนี้เหร
0: ออีน้าวกี่ซานุปีบุกันบันโนเนสิดา
2: เจ้าห่วยอมหลักประสิดาพันเนอางบะผู้ริษอมูบริษประสิเนเจ้
0: าโอ้ใช่ไหมอีน้าวสิดีอีน้าวหนูปกเสื้อเป็นยังไงไปยามท่าจะดีนี่มาสักหนามาสักพัจจริบะ
2: เจ้าม
0: าซ้ำหนึ่งก็มารอแล้วมาช่างอีบะกูสู้หนึ่งก็ป้าแล้วเนี่ยพัจจริดา
3: น้า
2: เฮ้า
3: ไอ้มาที่ไหนเน
0: ี่ยอีซาดีพันนี่งางบ้าอมูบกี้ผู้ริกาเช็ดซาบสิดิวทองนับปักเชือกเลยด่าลำงานกันเลยบ่นาทีซาบุการีมึงกับเย
3: ่เนี่ยมาเลี้ยงสนาเก้าเว่ย
2: โอ้นาทีน้องบุงอาชีปริคาทารมดรบ่บ้านเดล่าอีบสิบุ
3: อัสคุยมาสิดินาสิดีปริคาเอวตั้งทุ่ยหายดูดีปริคาโลเรก้าน้ากินนักตาอีมานีบุสิงละอีเนี่ย
2: งาสายดีลากันนี่หายอุดบดูดะหังบันนิดานาทีมวยสิดีก็ได้ก็ได้ไหวเด็กนู
3: ้นพัลเด็กงาตันเนี่ยไอ้ก็ปริคาทำมินะบ
0: ่โอ้อะดูอิซาบุกัยเดวลาอินะเวนพัลสิดา
3: ปริคาโรยบันมิสิดาผลิตภาษาบ่มาตั้งเลยเกินละอินี่เนี่ย
0: โอ้เฮ้ย
2: นั่งบัวเชียวรบโร
3: มาลูกป้าสันนี่ก็ต้องฮับบ่
2: โอ้เสียอะดูเนี่ยยาระดร
3: อไอ้งูตัวสยาวรีชินะก่อนหน้านี้ได้มั
2: ้ยเฮ้ยโอ้จัลโลไอ้อดัวนังปวดใจเลยบ่เลยแล้วก็สิดาบุงลาคิดด้วยร
3: อลาด้วยมั้ยบัสตองก็ต้องจักละมากิ
2: โอ้โหยๆๆอีมาดิเนี่ยหลักกว่าดํามันนี่นังจักละหมอจักละหมอ
3: โอ้โหยมั้ยเนี่ย
0: ฮาว
3: อะเดี๋ยวจักลุกขี้เ
0: กโหยๆๆจักละจักละ
2: เสียซาสินะเนี่ยลายสุปานีสกุลชุสัดกันไอ้น่ะอิมพานตะโยลุนะปะสุเนี่ยคุงกังดะกิมานะลุยนะโคมมะกะทํามกะดอริบะเนเสีย
0: อีนาวนังชินะไรบักที่ภายบะนี่นี่นุปีมาซาสิบูน่าเศร้าเองนะพังเจริสิ
2: ใช่
0: อะสิบูมานุปีดีเนี่ยเขาชิคกี้มาทำชิดอัตังบันนี่เนี่ย
2: มาเนี่ยเชี่ยไอ้ไรบุกพะวะไฮบดุนี
0: ่อืมน้าวให้มาช่างมาตองนะพะเจวันนี้เนี่ยปากข้างมาซาสิงนามียังจังไปยาวรกันนี่โก้ช่วยกันได้ได้เฮนะช่วยแล้วก็ตกเซนี่เฮน้าวเนี่ยยุ่มท่าดูเลยสิจูเลยเฮาดีดูนุปีมาซานี่โก
2: ้ดูบดีเชี่ยไอ้ยุ่มโดนไก่โดนนะบดุยามไปมาค่อยน่ะเนี่ยยิงชินบีรีบันน
0: ี่ลูรีดียิงชินบีรีบันนี่ก็มีเยอะคุยกี่นุป้ากี่เป่าปูแล้วกันเนี่ยเป่าปูบอกยุ่ยขี้บ่ยาวดำนะเต็กก็
2: ด้วยเสียไอ้กี่เสียนโดนคนเดียวช่วยดันปีบีอยู่ก็
0: อันนี้เราให้เนี่ยรู้สิบ่เสียนช่วยดันปี
2: นี่ให้เนี่ยช่วยดันช่วยปีนู้สิ
0: น่ะคุณน้าน่ะสิดีเสียวามจะให้กันนะ
2: ให้ปีอยู่สิ
0: ไอ้กี่สานุป้าฮัลโดอินจิเนียร์ตั้มบลูสิเลเอบก็อีน้าวกี่สานุปีสิอีโมะเจรเกดา

ฉันนักคงเล่งทรักเล่งดูฉันนัดห้องกีลำดำดึกีนุ่งยุ่งบีกีไม่เกี่ยผ้าบักชิพายเนปุ่งมูมูขเรลานมีเนปุ่งมูมูขี้ไม่เตยประยากลุยเนนา

จริงบีลิกไลนิงเทมปีเชกนาเลยปากยามก็ลุยนังนาฉันนักคงเลี้ยงปังเชมารำนั่งลำเล่ลำนุ่งสีควายไก่เทนตาเริงเลยนิ่งเท่าจะไรลงบกีเดี๋ยวมันในหายระดานาควายรำมลหายนังกูบังลำตุ้งวยนาไต่ทันน้ำมีขากินชาบังทงนี่ดานาเจ็กกี้ที่ทงดิ้งไปนังอะ